0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ฟังเรื่องราวของ HYROX มา2ตอนแล้วนะคะไม่ต้องรอให้ฟิตเป๊ะถ้าอยากจะเริ่มนะคะเพราะ HYROX ไม่ได้ใช้แค่แรงค่ะใช้ทั้งคาร์ดิโอสเตรทแล้วก็เมนทอลด้วยแรกเริ่มเลยนะคะขอให้คุณมีพื้นฐานคาร์ดิโออยู่บ้างไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วแต่ว่าวิ่งต่อเนื่องให้ได้ประมาณ 20-30 นาทีเพราะในการแข่งหัวใจคุณจะไม่ได้พักเลยค่ะแล้วก็ต้องมีแรงขาแล้วก็คอร์บอดี้ด้วยฝึกง่ายๆเริ่มจากสควอตลังหรือว่าแพลงก่อนก็ได้นะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ในแต่ละสัปดาห์ก็คือชั้นของการ recovery ค่ะเพราะมือใหม่ถ้าซ้อมหนักเกินไปเนี่ยอาจจะล้าบาดเจ็บหรือว่าเบิร์นเอาก็ได้นะคะต้องมีวันหนักวันเบาสลับกันด้วยเพราะสุดท้ายแล้วให้จำไว้นะคะ HYROX ไม่ได้ชนะด้วยความบ้าพลังแต่เพียงอย่างเดียวแต่ชนะด้วยการจัดการพลังงานให้ดีที่สุดและที่สำคัญอย่าแพ้เสียงในหัวของตัวเองสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซิน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซินสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซินดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนใบคลินิกวิชาการหมอสกัด

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: ม
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่เฟซบุ๊ก KC Clinic

0: ต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับรัฐบาลเดินหน้าเตรียมความพร้อมภายใต้กรอบอันครอสพร้อมตั้งคณะผู้แทนการเจรจาระหว่างประเทศโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติสูงสุดและประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหูทุกแสงด้วยเจลกันแดดทาตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสู่กระบวนการดังกล่าวรวมถึงการจัดตั้งคณะผู้แทนเพื่อดำเนินการเจรจาและการประสานงานระหว่างประเทศโดยมีความเป็นไปได้ที่นายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเนื่องจากมีบทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการของไทยจะยึดหลักรักษาผลประโยชน์ของชาติอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมของประเทศเป็นสำคัญส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ยอมรับการยกเลิก MOU 44นายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นประเด็นที่แยกจากกระบวนการอันคลอสและย้ำว่า MOU 44ไม่สามารถสร้างความคืบหน้าในการเจรจาได้ตลอด25ปีที่ผ่านมาจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกรอบและกลไกการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขณะที่ MOU 43ที่เกี่ยวข้องกับการปักปันเขตแดนทางบกยังคงดำเนินการต่อไปตามกระบวนการที่มีอยู่ทั้งนี้ในส่วนของประเด็นความรับมือด้านต่างๆรวมถึงการฟื้นฟูความสัมพันธ์และการเปิดด่านชายแดนจะยังไม่มีการพิจารณาในขณะนี้โดยที่รัฐบาลยืนยันการดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศและคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: Smart Money
1: คนส่วนใหญ่ครับเอาเงินทุกอย่างไว้ในบัญชีเดียวกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาการเงินครับเงินสำรองฉุกเฉินคือเงินที่เตรียมไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นตกงานเจ็บป่วยกระทันหันหรือจะซ่อมรถฉุกเฉินหลักการง่ายๆครับแนะนำให้เตรียมเงิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนถ้าใช้เดือนละ 20,000 บาทก็ต้องมีเงินสำรองอย่างน้อยเนี่ย 60,000 ถึง 120,000 บาทที่สามารถถอนได้ทันทีเมื่อต้องการครับแล้วทำไมต้องแยกบัญชีเพราะถ้าเงินฉุกเฉินปนอยู่กับเงินลงทุนหรือเงินออมระยะยาวเวลาเกิดเหตุแล้วคุณดึงเงินออกมาเนี่ยก็จะทำลายแผนระยะยาวทั้งหมดครับเงินสำรองฉุกเฉินควรอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาที่สามารถถอนได้ทันทีไม่ใช่กองทุนหรือว่าหุ้นที่ต้องรอขายนะครับสรุปก็คือเงินสำรองฉุกเฉินคือใช้เมื่อฉุกเฉินนะครับเราจะไม่เอาไปลงทุนเพราะอาจจะถอนออกมาไม่ทันเมื่อต้องการใช้และจะกระทบกับการลงทุนที่คุณลงทุนไว้อยู่ก็ได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และ

0: ักษาทั่วไป line @mr.clinic
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรฟท.นำร่องใช้ระบบ ATP ลดอุบัติเหตุคุมความเร็วรถไฟตั้งเป้าเริ่มสายตะวันออกภายในปีนี้อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
11: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ารฟท.ได้สรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางรางในช่วงที่ผ่านมาสาเหตุหลักเกิดจาก human error หรือความผิดพลาดของมนุษย์แม้จะมีระเบียบความปลอดภัยที่รัดกุมอยู่แล้วแต่จำเป็นต้องยกระดับเครื่องมือและระบบป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมเบื้องต้นรฟท.เตรียมนำระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติหรือ ATP Automatic Train Protection ตามมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยทางรางมาใช้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจาก human error โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์บนขบวนรถและระบบสัญญาณภาคพื้นดินตรวจสอบความเร็วการเข้าออกสถานีและจุดตัดทางรถไฟแบบอัตโนมัติทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะช่วยควบคุมความเร็วและหยุดรถตามสัญญาณที่กำหนดเสมือนผู้ช่วยอัจฉริยะหากพนักงานขับรถขับเร็วเกินกำหนดหรือไม่ลดความเร็วในจุดที่ต้องจอดระบบจะส่งเสียงเตือนทันทีและหากไม่มีการตอบสนองระบบจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตและทำการเบรกอัตโนมัติให้รถหยุดเพื่อความปลอดภัยนายอนันต์กล่าวว่าสำหรับการติดตั้งระบบแบ่งออกเป็น2ส่วนสำคัญคืออุปกรณ์บนรถจักรและอุปกรณ์ติดตั้งตามเส้นทางปัจจุบันมีรถจักรที่ติดตั้งระบบ ATP แล้วประมาณ120หัวและเตรียมติดตั้งเพิ่มในส่วนที่เหลือขณะที่อุปกรณ์ติดตั้งตามเส้นทางโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่1ติดตั้งระบบรองรับแล้ว300กิโลเมตรโดยจะนำร่องใช้งานในเส้นทางที่มีความจำเป็นเร่งด่วนโดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันออกซึ่งมีปริมาณการเดินรถที่หนาแน่นก่อนพร้อมตั้งเป้าว่าจะสามารถเปิดใช้งานบางเส้นทางได้ภายในปี2569นี้มาต่อกันที่ข่าวต่างประเทศครับสีจิ้นผิงเตรียมเยือนเกาหลีเหนือ 8-9 มิถุนายนนี้สะท้อนความสัมพันธ์ใกล้ชิดท่ามกลางการแข่งขันมหาอำนาจสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่านายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีกำหนดเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2569 ตามคำเชิญของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนับเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในปี69และเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้นำจีนได้พบหารือกับโดนัลด์ทรัมป์และวลาดิเมียร์ปูตินที่กรุงปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับความสนใจจากนานาชาติหลังมีรายงานการเดินทางของคณะผู้แทนจีนไปยังกรุงเปียงยางในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาด้านนักวิเคราะห์มองว่าการเดินทางของผู้นำจีนอาจสะท้อนความพยายามของจีนในการยกระชับความสัมพันธ์และเสริมบทบาททางการเมืองต่อเกาหลีเหนือรวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและอิทธิพลในคาบสมุทรเกาหลีท่ามกลางการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนสหรัฐอเมริกาและรัสเซียอย่างไรก็ตามการเยือนในครั้งนี้ถูกจับตามองว่าอาจเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือระหว่างจีนและเกาหลีเหนือและอาจส่งผลต่อทิศทางความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในระยะต่อไปและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
12: Mflow แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลังพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเป็นระบบ Mflow เพื่อหลอกให้กดลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งนี้ Mflow ย้ำว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS แจ้งยอดค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและไม่ควรกดลิงก์จากข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: Wintree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม
1: ่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพักที่ Wintree City Resort นะคะ
2: Month Forward Extra We Play All the Hits

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีทาพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ปองที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกองทัพเรือจับกลุ่มชาวกัมพูชาลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมายส่งดำเนินคดีในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง 1,450 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 18,300 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมา
2: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: หน่วยเฉพาะกิจนาวิโยธินจันทบุรีโดยกองร้อยทหารพลานนาวิโยธินที่523บ้านบึงฉนางล่างจับกลุ่มต่างด้าวชาวกัมพูชา10รายลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายส่งดำเนินคดีในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีติดตามได้จากผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ
5: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีโดยชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่2ร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่523บ้านบึงฉนางล่างร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่2ทำการลาดตระเวนและเข้าที่ซุ่มในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณระหว่างฐานปฏิบัติการที่5และ6หมู่ที่4ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีต่อมาได้ตรวจพบบุคคลลักษณะมีพิรุธต้องสงสัยจึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเข้าทำการตรวจสอบพบเป็นชาวกัมพูชาจำนวนคนเบื้องต้นทั้งหมดสื่อสารภาษาไทยได้จากการสอบสวนข้อมูลเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การว่ามาจากหลายพื้นที่ของประเทศกัมพูชาต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนื่องจากประสบภาวะขาดงานขาดรายได้และมีความต้องการเดินทางเข้าไปทำงานในหลายพื้นที่เช่นกรุงเทพมหานครระยองและจันทบุรีโดยเสียค่าใช้จ่ายรายละ 6,000 ถึง 7,500 บาทผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปที่กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่523บ้านบึงฉนางล่างก่อนประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยการจับกุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันการทรมานอย่างเคร่งครัดและไม่ได้มีการกระทำการที่เป็นการทรมานหรือย่ำยีศักดิ์ศรีผู้ถูกจับกุมแต่อย่างใดทางนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรียังคงเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายและการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องพันจ่าเอกบุญเรียงเพ็งจันทร์ทีมข่าวกองทัพเรือสทศ4จันทบุรีรายงาน
4: ขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง 1,450 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 18,300 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 17,300 บาทขายออกบาทละ 17,500 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 15,961 บาท16สตางค์ขายออกบาทละ 18,300 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง 1,450 บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ครับปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันจะแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวติดตามครับ

0: เองใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ถ้าพูดถึงกีฬาที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ฮิตแบบทั่วโลกนะคะหนีไม่พ้น HYROX ค่ะ HYROX ก็คือการแข่งขันที่เอาวิ่งมารวมกันกับ Functional Workout นะคะโดยจะต้องวิ่ง1กิโลแล้วก็เข้าไปทำสเตชันค่ะสเตชันมีทั้งหมด8ฐานด้วยกันสกีสเลดพุชสเลดพูลเบอร์ปี้โรลฟาร์มเมอร์แคร์รีลังช์นะคะแล้วก็วอลบอลค่ะพูดง่ายๆก็คือการทดสอบว่าคุณเนี่ยฟิตจริงไหมเพราะมันใช้ทั้งคาร์ดิโอแอนดูแรนซ์สเตรนท์แล้วก็เมนทอลนะคะจุดที่ทำให้ HYROX นี่มันดังมากๆก็คือใครก็เล่นได้อย่างเราเห็นเนี่ยนะคะครั้งที่ผ่านมาณเดชน์ มาร์ค ปรินทร์ พี่แอนทองคิมเบอร์รี่ยาย่าโอ้โหดารามาเล่นกันเพียบเลยนะคะสายวิ่งก็ได้สายเวทก็ได้แต่บอกเลยว่านี่มันคือการวัดผลความแข็งแรงอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าการวิ่งกับการเวทเมื่อเอามารวมกันบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยละค่ะ
0: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: แม่ของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร. จุ

0: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

จากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com Hit Music hey!

Ordinary จาก Alex Warren นะครับหยิบมาทักทายกันในช่วงของล้านนานาวีคอนเนคกับวันเสาร์อาทิตย์เจอกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับกับเจพัสวัตที่มันโฟร์ด Extra FM 88ตอนนี้มีแถวไหนฝนตกอยู่บ้างหรือเปล่านะฮะช่วงนี้นี่ก็ฝนกระหน่ำมากๆเลยในโซนของภาคเหนือนะครับสทนช.1ครับเขามีเตือนออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักฝนตกสะสมในช่วง5แล้วก็6มิถุนายนก็คือรวมถึงวันนี้ด้วยระวังจะมีน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังอย่างเชียงใหม่ก็คืออำเภออมก๋อยเนาะมีฝนตกสะสมมากมายนะครับอย่างวันนี้พื้นที่ที่เสี่ยงฝนตกมากๆอย่างเชียงใหม่แล้วก็พูดถึงลำปางเชียงรายแม่ฮ่องสอนกำแพงเพชรตากพิษณุโลกแล้วก็พิจิตรนะครับขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณที่มีลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกและก็น้ำฝนที่ตกลงมาสะสมด้วยนะครับตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมความพร้อมนะครับด้านบุคลากรและเครื่องจักรกลแผนเผชิญเหตุต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขนของขึ้นที่สูงด้วยถ้าเกิดว่าบ้านเรามีความเสี่ยงนะฮะเอาล่ะฟังเพลงกันต่อเลยRihannaแล้วก็Eminemนะครับกับเพลงนี้

0: มีความสุขมากๆกับวันเสาร์วันหยุดของคุณนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์เจ๊กลับมาเจอคุณใหม่ตอนเที่ยงครึ่งแบบนี้นะครับกับล้านนานาวีคอนเน็กและเดี๋ยวช่วงหน้าส่งชั่วโมงต่อกันไปด้วยนะครับสำหรับเพลงที่รออยู่ยูนะครับจากทรอยซีวันแล้วก็เรกาดนั่นเองนะครับมีทีเอสด้วยกับซาบรีน่าคาร์เพนเตอร์สแล้วก็สวิมกับ BTS ครับฟังได้ทาง FM 88นะครับกับ Man Forward Extra รวมถึงคลิกฟังออนไลน์ live.manforwardextra.com ด้วยนะ
1: ล้านานาวีคอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะ

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

ใหม่ J-Cool 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and J-Cool Rich เชียงใหม่โทร053 242 888

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา13:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐบาลยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งสคบทำงานเชิงรุกรับมือปัญหาอีคอมเมิร์ซและการหลอกลวงออนไลน์อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: Green Bio มีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจะยกระดับบทบาทการทำงานเป็นศูนย์กลางการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Serviceพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคให้ครอบคลุมและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันปัญหาการเอาเปรียบผู้บริโภคมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะในธุรกิจอีคอมเมิร์ซซึ่งพบปัญหาสินค้าไม่ตรงตามโฆษณาสินค้าไม่ได้มาตรฐานการหลอกลวงผู้บริโภคและการโฆษณาเกินจริงรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยกรณีที่สามารถตักเตือนได้จะดำเนินการตามขั้นตอนแต่หากพบการกระทำผิดร้ายแรงจะดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำแก่ประชาชนพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้สคบปรับรูปแบบการทำงานจากเชิงรับเป็นเชิงรุกหลังจากที่ผ่านมาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนบางกรณีใช้เวลานานหลายเดือนจึงจำเป็นต้องเร่งรัดกระบวนการดำเนินงานให้มีความรวดเร็วโปร่งใสและสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประชุมให้ส่งผู้แทนคนเดิมเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การติดตามผลการประสานงานและการขับเคลื่อนนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องทั้งนี้รัฐบาลยืนยันเดินหน้ายกระดับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้าลดปัญหาการเอาเปรียบผู้บริโภคและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในทุกมิติของการบริโภคอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้บริโภคในระยะยาวและมาต่อกันที่กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรประจำปี2569จำนวน2อัตราโดยผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาปริยัติธรรมหรือศาสนศาสตร์มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอายุไม่เกิน35 ปีมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเปิดรับสมัครทางออนไลน์ระหว่างนี้จนถึง27 มิถุนายน 2569โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ rtnrecruitment.thaijobjob.com และมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
5: กรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนมีมิจฉาชีพเปิดเพจ Facebook ชื่อสอบใบขับขี่เร่งด่วนไม่ต้องลางานหลอกทำใบขับขี่ออนไลน์ซึ่งเป็นเพจปลอมและไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบกแต่อย่างใดกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าการทำใบขับขี่ทุกขั้นตอนต้องดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นไม่มีการเปิดให้บริการทำใบขับขี่ออนไลน์หรือผ่านเพจใดๆทั้งสิ้นขอเตือนประชาชนอย่าส่งบัตรประชาชนหรือเอกสารส่วนตัวให้เพจเหล่านี้เพราะอาจถูกนำข้อมูลไปใช้ทำธุรกรรมผิดกฎหมายหรือก่อคดีต่างๆได้หากพบเพจหรือโฆษณาหลอกลวงในลักษณะนี้สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการขนส่งทางบกโดยตรงหรือโทรสายด่วน1584ตลอด24 ชั่วโมงทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะ เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงิน 10,000 บาทถ้าเริ่มต้นอายุ25กับ35เนี่ยจะต่างกันแค่ไหนตัวเลขนี้อาจจะทำให้คุณอยากจะเริ่มออมวันนี้เลยก็ได้นะครับก่อนจะไปหาคำตอบกันมารู้จักดอกเบี้ยทบต้นกันก่อนนะครับดอกเบี้ยทบต้นคือดอกเบี้ยที่ทบเข้าเงินต้นทุกๆปีลองดูทีละปีนะครับถ้าลงทุน 10,000 บาทที่ผลตอบแทน 5% ต่อปีปีที่1 10,000 บาทเงินต้นบวกกับดอกเบี้ย500บาทจะเป็นเท่ากับ 1,500 บาทส่วนปีที่2จะไม่ใช่ 10,000 นะครับจะเป็น 1,500 บาทบวกกับดอกเบี้ย525บาทและคราวนี้ก็จะกลายเป็น 11,000 กับอีก25บาทนั่นคือการทบต้นยิ่งนานยิ่งมากขึ้นครับทีนี้ลองดูผลระยะยาวกันนะครับถ้าเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่อายุ25จนถึงอายุ65ปีเราจะมีเงินทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยเกือบ 7,400 บาทเลยทีเดียวแต่ถ้าเริ่มช้าไป10ปีมาเริ่มออมทรัพย์ตอนอายุ35จนถึง65เงินก็จะมีอยู่เพียง 43,200 บาทเท่านั้นครับสรุปก็คือเวลาคือสิ่งที่ดอกเบี้ยทบต้นต้องการมากที่สุดครับถ้าวันนี้ยังไม่เริ่มคุณก็ยังสูญเสียโอกาสไปเรื่อยๆครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: นักศึกษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: วังตาลโทร0910787777
1: กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร053 248

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: อุ๊ยคำมันมีสปอตเพลงเปิดจนคน

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกองทัพเรือผลักดันชาวกัมพูชาจำนวน32คนหลังพ้นโทษกลับประเทศตามขั้นตอนพร้อมยืนยันมาตรการปิดด่านอย่างเข้มงวด 100% อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดี

0: ดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
5: อ่านคำเตือนในฉลากใช้ยา
6: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้สนับสนุนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีดำเนินการผลักดันและส่งกลับบุคคลต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาจำนวน32คนพร้อมผู้ติดตามอีก9คนซึ่งถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วออกจากราชอาณาจักรไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศโดยได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาประจำจุดผ่านแดนเพื่อส่งมอบบุคคลดังกล่าวกลับประเทศอย่างถูกต้องตามกระบวนการระหว่างประเทศซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการส่งกลับบุคคลต่างด้าวในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองภายหลังสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทยมิใช่การผ่อนปลนหรือการเปิดจุดผ่านแดนแต่อย่างใดทางนี้กองทัพเรือยังคงใช้มาตรการปิดจุดผ่านแดนตลอดแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด 100% ตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลโดยอนุญาตให้มีการผ่านเข้าออกเฉพาะกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือภารกิจด้านความมั่นคงมนุษยธรรมที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นพร้อมกันนี้ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจเฝ้าลาดตระเวนและสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกราชอาณาจักรผ่านช่องทางธรรมชาติตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องกองทัพเรือยืนยันการควบคุมพื้นที่ชายแดนยังคงดำเนินการอย่างโปร่งใสเข้มงวดและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายทุกประการพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายหรือการลักลอบเข้าออกประเทศผ่านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือที่หมายเลขโทรศัพท์1696ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการนำเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:48 นาทีที่ระดับ2เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:35 นาทีที่ระดับ1เมตร55เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:12 นาทีที่ระดับ2เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:30 นาทีที่ระดับ42เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:04 นาทีที่ระดับ2เมตร79เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:57 นาทีที่ระดับ89เซนติเมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณทะเลหัวหินน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:28 นาทีที่ระดับ2เมตร58เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:53 นาทีที่ระดับ51เซนติเมตรจังหวัดสงขลาบริเวณก่อหนูก่อแมวน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:45 นาทีที่ระดับ1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 20:21 นาทีที่ระดับ78เซนติเมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:28 นาทีที่ระดับ2เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 20:53 นาทีที่ระดับ1เมตร45เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม
1: ์โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกอน
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: านธีราธามวังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับประกันสังคมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการประกันสังคมปี69พร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนร่วมกำหนดอนาคตกองทุนอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ไม่ว่าคุณจะอยากทำอะไรเราอยากเห็นคุณได้ทำสิ่งนั้นไปนานๆต้องเริ่มจากรักตัวเองรักสุขภาพให้มากๆและปิดความเสี่ยงด้วยประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต
1: สำนักงานประกันสังคมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมประจำปี69โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม69ผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้ผ่าน3ช่องทางได้แก่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SOS Plus สำหรับผู้ประกันตนและสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มการเข้าถึงสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกกลุ่มทั้งนี้การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนับเป็นกลไกสำคัญในการเปิดโอกาสให้นายจ้างและผู้ประกันตนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมและคัดเลือกผู้แทนที่จะทำหน้าที่สะท้อนความคิดเห็นและผลักดันการพัฒนาระบบประกันสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้แรงงานและภาคธุรกิจสำนักงานประกันสังคมจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ทุกคนร่วมลงทะเบียนและใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบประกันสังคมไทยให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้นและมาต่อกันที่สคบ.เตรียมเรียกผู้ประกอบการแอปพลิเคชันขนส่งสาธารณะหารือวางมาตรการคุมเข้มการดูแลต้องมีความปลอดภัยต่อผู้โดยสารนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.กล่าวถึงแนวทางและมาตรการควบคุมดูแลคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันหลังเกิดเหตุไล่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นลงกลางทางย่านอโศกก่อนทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บว่าได้เรียกบริษัทผู้ให้บริการเข้าชี้แจงถึงมาตรการคัดกรองคนขับและบทลงโทษโดยทางผู้ประกอบการได้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 35,000 บาทรวมถึงจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างไรก็ดีในวันศุกร์ที่12มิถุนายนที่จะถึงนี้สคบจะเชิญผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันร่วมประชุมวางแนวทางกำกับดูแลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยมองกรณีนี้สะท้อนปัญหาเชิงระบบทั้งตัวรถตัวคนขับและระบบคัดกรองของแพลตฟอร์มจึงสั่งการให้สคบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิกรมการขนส่งทางบกทั้งกำกับตัวรถและใบอนุญาตขับรถสาธารณะและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับแพลตฟอร์มดิจิทัลรวมถึงอาจจะต้องมีมาตรการสกรีนคนขับหรือการติดกล้องในรถเป็นต้นและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนผู้ใช้งาน Instagram ให้เพิ่มความระมัดระวังการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวหลังพบมิจฉาชีพใช้กลโกงฟิชชิ่งหลอกให้กดลิงก์ปลอมโดยข้อมูลที่เสี่ยงถูกนำไปใช้ในทางมิชอบได้แก่ชื่อนามสกุลอีเมลที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ขอเน้นย้ำอย่ากดลิงก์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาโดยเฉพาะข้อความที่อ้างว่าพบการเข้าสู่ระบบผิดปกติโดยวิธีป้องกันตนเองได้แก่เปิดใช้งานการยืนยันตัวตน2ขั้นตอนเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีเมื่อพบความผิดปกติและหากพบเหตุหรือได้รับความเสียหายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1441ศูนย์ AOC ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยังคงอยู่กับเรื่องราวของ HYROX นะคะนักวิ่งบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยวิ่งแค่8โลเองสบายๆแต่ความจริงนะคะ HYROX มันจะเหนื่อยกว่าวิ่งตรงที่ว่าหัวใจเนี่ยแทบไม่ได้พักเลยอย่างวิ่งเสร็จนะคะลองเข้าไปโยนวอลบอลดูโอ้โหขาจะพังเนี่ยละค่ะหรือว่าอย่างเบอร์ปี้ปกติก็เหนื่อยแล้วแต่นี่ต้องทำถึง80เมตรทำเสร็จก็ต้องไปวิ่งต่ออีกนะคะนี่ไม่ใช่แค่คาร์ดิโอธรรมดาค่ะแต่มันคือการคุมร่างกายตอนเหนื่อยเขาถึงเรียกว่าไฮบริดแอธลีทนั่นเองค่ะคือต้องวิ่งได้เวทได้อึดได้อีกต่างหากนะคะแต่ข้อดีก็คือ HYROX ไม่ได้มีกำหนดเวลาคัตออฟค่ะคุณอาจจะเร็วภายใน1ชั่วโมงหรือว่าอาจจะช้าไปจน4ชั่วโมงก็ได้อันนี้แล้วแต่เพซของคุณเลยนะคะไม่มีใครมาคอยกดดันค่ะขึ้นอยู่กับใจของคุณเองล้วนๆเลยค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: าลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: เฮ้เฮ้ยไม่รู้ไม่รู
2: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกแพ็กพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตาม

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจาก

0: วปากผมสวยครบจบที่อนาสเซีย
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนขอนบุรีครับกระทรวงพาณิชย์ดำเนินภารกิจเร่งด่วนเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ SME นำสินค้าดีมีคุณภาพที่ผลิตด้วยตนเองมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ขณะที่อย.เดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเปิดตัวรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ Mobile Unit for Food Safety เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารเพิ่มประสิทธิภาพและการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15 นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: Greater Carbon 2สีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายพูนพงษ์ในยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ภายใต้การดำเนินงานระยะเวลา3 เดือนซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่4 มิถุนายนที่ผ่านมาว่าถือเป็นภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME มีรายได้เพิ่มมากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตตะวันออกกลางโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเองไม่ใช่การซื้อมาขายไปและต้องมีมาตรฐานเช่นสินค้า GI สินค้าเกษตรนวัตกรรมสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศสินค้าออร์แกนิกเป็นต้นในระยะสั้นมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ผ่านช่องทางการขายออนไลน์ซึ่งร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ของไปรษณีย์ไทยทั้งผู้ขายและผู้ซื้อจะต้องไม่เสียค่าขนส่งและแพลตฟอร์ม NextGen ของ iNextซึ่งยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือ GP ล่าสุดมีผู้ประกอบการร่วมโครงการแล้วประมาณ 2,000 รายอีกทั้งยังเชื่อมั่นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการในครั้งนี้เป็นอย่างมากส่วนความคาดหวังในระยะยาวจะช่วยสร้างการรับรู้สินค้า SME ให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพึ่งพาตนเองได้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าการพัฒนาผู้ประกอบการในระยะต่อไปด้วยการเพิ่มทักษะผู้ประกอบการผ่าน e-learning บนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้ทันต่อยุคปัจจุบันด้านอย.เดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเปิดตัวรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ Mobile Unit for Food Safety เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารนายพัฒนาพร้อมพัฒน์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงโครงการหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร Mobile Unit for Food Safety ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการนำองค์ความรู้และเครื่องมือเฝ้าระวังด้านอาหารมาใช้ในพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคควบคู่กับการนำการบริการด้านความคุ้มครองผู้บริโภคลงสู่ชุมชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกซื้อและการบริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัยปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดวงที่ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกเวลา18:27 น. ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:26 นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:59 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:46 นอ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:50 นจุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:09 นและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้ 5:50 นและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: คนส่วนใหญ่ครับเอาเงินทุกอย่างไว้ในบัญชีเดียวกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาการเงินครับเงินสำรองฉุกเฉินคือเงินที่เตรียมไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นตกงานเจ็บป่วยกระทันหันหรือจะซ่อมรถฉุกเฉินหลักการง่ายๆครับแนะนำให้เตรียมเงิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนถ้าใช้เดือนละ 20,000 บาทก็ต้องมีเงินสำรองอย่างน้อยเนี่ย 60,000 ถึง 120,000 บาทที่สามารถถอนได้ทันทีเมื่อต้องการครับแล้วทำไมต้องแยกบัญชีเพราะถ้าเงินฉุกเฉินปนอยู่กับเงินลงทุนหรือเงินออมระยะยาวเวลาเกิดเหตุแล้วคุณดึงเงินออกมาเนี่ยก็จะทำลายแผนระยะยาวทั้งหมดครับเงินสำรองฉุกเฉินควรอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาที่สามารถถอนได้ทันทีไม่ใช่กองทุนหรือว่าหุ้นที่ต้องรอขายนะครับสรุปก็คือเงินสำรองฉุกเฉินคือใช้เมื่อฉุกเฉินนะครับเราจะไม่เอาไปลงทุนเพราะอาจจะถอนออกมาไม่ทันเมื่อต้องการใช้และจะกระทบกับการลงทุนที่คุณลงทุนไว้อยู่ก็ได้ครับ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี่
2: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อย
4: Aww.
3: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic
5: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
6: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
5: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
6: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
0: Month Forward Extra We play all the hits

0: We'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

ใหม่เกโก้เซเว่น SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์เจโก้ริชเชียงใหม่โทร

0: กุล Development Group
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
4: Yay!
3: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: คม
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซีน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซีนสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสกาเดช
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับรัฐบาลเตือนห้ามแลกสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นเงินสดฝ่าฝืนต้องเข้าข่ายช่อโกงมีโทษทั้งจำทั้งปรับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลาก
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเตือนประชาชนและร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ห้ามนำสิทธิได้รับจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการจริงเนื่องจากเป็นการกระทำที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของโครงการและเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยการนำสิทธิไปแลกเป็นเงินสดรวมถึงการรับสิทธิแลกซื้อดังกล่าวอาจมีความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ซึ่งเป็นการหลอกลวงด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากพบร้านค้ากระทำผิดจริงจะถูกระงับการจ่ายเงินจากโครงการระงับสิทธิการร่วมโครงการภาครัฐอื่นๆในอนาคตและอาจต้องชดใช้เงินคืนให้แก่ภาครัฐนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนใช้เลขสิทธิ์เป็นเงินสดผ่านสื่อออนไลน์จะถูกส่งข้อมูลให้หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปัญหาด้านพลังงานโดยมีเป้าหมายบรรเทาค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการใช้จ่ายร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศซึ่งภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายสูงสุด 60% ขณะที่ประชาชนร่วมจ่าย 40% รัฐบาลจึงขอความร่วมมือประชาชนอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มคนที่ชักชวนนำสิทธิ์ไปแลกเป็นเงินสดเพราะนอกจากจะสูญเสียสิทธิประโยชน์แล้วยังมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วยทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559เพื่อร่วมกันป้องกันการทุจริตและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ส่งผลในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นปานกลางอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางขอให้ชาวเรือพิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-7 ฟุตสัตหีบระยองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-5 ฟุต อ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-4 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 5-7 ฟุตและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวติดตามครับ

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: and we'll be right back with more hits.
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: ได้เลยพิมพ์ @mun 2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันภูสันนิสาสืบนามพลอยค่ะกรมการค้าภายในคุมเข้มร้านค้าไทยช่วยไทยพัฒน์ห้ามขึ้นราคาสินค้าเกินสมควรฝ่าฝืนโทษหนักทั้งจำทั้งปรับอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon 2สีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: รมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ย้ำมาตรการกำกับดูแลร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์โดยกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมทางการค้าในช่วงที่มีการดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐโดยกรมการค้าภายในระบุว่าร้านค้าทุกร้านที่เข้าร่วมโครงการต้องติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนสามารถมองเห็นและตรวจสอบได้ง่ายเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าขณะเดียวกันห้ามร้านค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเนื่องจากเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคและขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบทลงโทษหากผู้ประกอบการไม่แสดงราคาสินค้าจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทส่วนกรณีจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรหรือฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรมมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคและรักษาประโยชน์ของประชาชนให้ได้รับสิทธิ์จากโครงการอย่างเต็มที่ทั้งนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบร้านค้าไม่แสดงราคาหรือมีพฤติกรรมจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
10: กระทรวงยุติธรรมเตือนประชาชนถึงโทษของการสร้างหรือแชร์ข่าวปลอมที่กระทบความมั่นคงของประเทศโดยระบุว่าการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานของประเทศหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 มาตรา 14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงยุติธรรมย้ำให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแชร์ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ยืนยันเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่ตั้งใจและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

0: วัสดีคุณฟังนะครับแล้วก็ Good Evening ทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นะฮะอยู่กับผม DJ Bo
1: This is Man Forward Extra
0: DJ ที่จะมาเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นนะครับจะเจอกันได้ที่นี่นะครับอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาได้เลยตั้งแต่วินาทีนี้นะครับผมอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังจนถึง 2:30 นเลยนะครับ

0: สาร์อาทิตย์นี้นะคะเชียงใหม่นี่แน่นไปหมดเลยนะครับเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็นักกีฬาจากต่างชาติมาร่วมแข่งขันงานใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับนั่นก็คือ2026นะฮะเชียงใหม่สปาร์ตันวีคเอนด์นั่นเองนะครับก็แข่งขันกันที่ลานเนินนุ่มใช่ไหมฮะเป็นการแข่งขันวิ่งวิบากที่ถือว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกเลยทีเดียวนะครับจัดขึ้นในเชียงใหม่ปีนี้ก็ขอให้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ก็แล้วกันนะทั้งเสาร์แล้วก็ทั้งอาทิตย์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกท่านด้วยนะครับมีท่านใดที่อยากจะฟังเพลงเพิ่มเติมนะครับในช่วงนี้เติมกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยสามารถรีเควสต์ได้หรือใครที่ไปแข่งมาแล้วนะครับแข่งจบมาแล้วได้หลงได้เหรียญอะไรแล้วเนี่ยนะฮะก็แจ้งมาบอกกันได้นะครับอยากรู้เหมือนกันว่ามีนักกีฬาเหล่านั้นเนี่ยฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าของเราอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับ
1: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ฟังเรื่องราวของ HYROX มา2ตอนแล้วนะคะไม่ต้องรอให้ฟิตเป๊ะถ้าอยากจะเริ่มนะคะเพราะ HYROX ไม่ได้ใช้แค่แรงค่ะใช้ทั้งคาร์ดิโอสเตรทแล้วก็เมนทัลด้วยแรกเริ่มเลยนะคะขอให้คุณมีพื้นฐานคาร์ดิโออยู่บ้างไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วแต่ว่าวิ่งต่อเนื่องให้ได้ประมาณ 20-30 นาทีเพราะในการแข่งหัวใจคุณจะไม่ได้พักเลยค่ะแล้วก็ต้องมีแรงขาแล้วก็คอร์บอดี้ด้วยฝึกง่ายๆเริ่มจากสควอทล้างหรือว่าแพลงก่อนก็ได้นะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ในแต่ละสัปดาห์ก็คือเซสชั่นของการ recovery ค่ะเพราะมือใหม่ถ้าซ้อมหนักเกินไปเนี่ยอาจจะล้าบาดเจ็บหรือว่าเบิร์นเอาก็ได้นะคะต้องมีวันหนักวันเบาสลับกันด้วยเพราะสุดท้ายแล้วให้จำไว้นะคะ HYROX ไม่ได้ชนะด้วยความบ้าพลังแต่เพียงอย่างเดียวแต่ชนะด้วยการจัดการพลังงานให้ดีที่สุดและที่สำคัญอย่าแพ้เสียงในหัวของตัวเองสู้ๆนะคะทุกคน
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
3: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ายไปด้วยเพลงฮิตแห่งปีก็ว่าได้นะครับนี่คือโกลเด้นนั่นเองปิดท้ายในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นะครับเดี๋ยวทาง FM 88นะคะฟังข่าวกันครึ่งชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าใครที่อยากจะฟังเพลงต่อแล้วก็นะครับผมหยิบเอาจากรีเควสของคุณเนี่ยมารอเล่นให้ฟังในออนไลน์นะครับคลิกเข้ามาที่ live.manforwardextra.com นะครับมีเพลงเหล่านี้มี Lush Life นะฮะเพลงนี้จากซาร่าลาซันนะฮะมีเพลงนี้ด้วย Number One Girls นะฮะจากโรเซ่และอีกหนึ่งเพลงนะคะเป็นเพลง Home จากชาลีพุทธนะครับฟีเจอริ่งกับอุทดะฮิคารุนั่นเองเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าแน่นอนนะครับส่วนทาง FM นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอน 1:30 น.กันละกันนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra 80

0: แต่ขายเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: เมาจ่ายกับไมค์คุ้ม
4: ยังยัง
5: ถ้าเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมไมค์ซิมเน็ตเมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
3: Oh my gosh
5: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวถึงปี เล่นเน็ตได้100กิกต่อเดือนMy คุ้มทุกโปรโอ้ my god คลิกเลย mybynt.com

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา19:00 น.
4: We play all the hits. Mum Forward Extra.

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

พลงนี้ Wish You The Best นะฮะต้อนรับกลับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra อยู่กับผมดีเจโบนั่นเองนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะงานอะไรที่พี่พูดถึงเนี่ยนะฮะก็คือเป็นเรื่องของนักกีฬานะฮะทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยกว่า 3,000 ชีวิตนะฮะเขามาร่วมแข่งขันงานดีๆที่มีชื่อว่า 2,569 เชียงใหม่ Spartan Weekend นั่นเองนะครับก็จะมีนักกีฬาตั้ง 3,000 นะฮะ 3,000 คนนะแล้วก็มีการแข่งขัน2วันด้วยกันครับ 6-7 มิถุนายนนี้นะฮะก็ที่ลานเนินนุ่มห้วยตึงเท่านั่นเองนะครับจัด2วันใช่ป่ะดังนั้นพรุ่งนี้ก็สามารถจะมาร่วมเชียร์ร่วมดูนะครับในการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะฮะเขาบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเอาเม็ดเงินในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะฮะกระพือขึ้นมาได้ถึง150ล้านบาทเลยทีเดียวเอาง่ายๆคือเขาบอกว่าโรงแรมในเชียงใหม่เนี่ยถึงขนาดจองเต็มเลยทีเดียวนะครับก็ถ้ามีงานแบบนี้เรื่อยๆนะฮะเศรษฐกิจในเชียงใหม่ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยที่ line @manforward พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาครับ

0: สำหรับชั่วโมงนี้นะครับปิดท้ายไปด้วย Catch My Breath นะฮะจาก Kelly Clarkson กันละกันกับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นะครับยังมีเวลาอยู่เป็นเพื่อนกันอีกครึ่งชั่วโมงในชั่วโมงหน้าหลังข่าวนะครับเตรียมเพลงเหล่านี้ไว้ให้คุณรอฟังเรียบร้อยKiss Me นะครับเพลงนี้จากเมจิกนั่นเองครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับเพลงนี้ Soft Spot นั่นเองของสุดท้ายแล้วพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วส่งเข้ามานะฮะจับจองกันด่วนที่ LINE @manforward ได้เลยนอกจากฟังทาง FM ได้แล้วนะครับคุณยังฟังทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับคลิกเข้ามาได้เลยที่ live.manforwardextra.com มีเพลงสากลดีๆให้คุณได้ฟังตลอด24ชั่วโมงแน่นอนเลยนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Manforward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hitsManforward Extra
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20
4: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจน

0: ยานต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่2515สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทมหาราชาตรีจำกัดได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองกระทุ้มวัดยางงามวัดหนองระกำวัดห้วยทรายทองวัดเนินทองจังหวัดราชบุรีและวัดพระพราชัยจังหวัดเพชรบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดอมรินทารามกรุงเทพมหานครวัดยางคลีวัดวังกระสูบวัดทับหมันจังหวัดพิจิตรและวัดบางไกลในจังหวัดนนทบุรีรวม10รูปที่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาริยาภักษรกุลพิทักษ์และคณะอนุกรรมธิการด้านการคลังวุฒิสภาคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่20สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จากวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดโชติทายการามวัดท่าผาวัดกลางวังเย็นวัดดอนใหญ่วัดลาดบัวขาววัดหนองเสือยางปราสาทวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามและวัดบ้านคล้องน้อยรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์จากนั้นในช่วงค่ำเวลา 19:00 น.กลุ่มมิตรผลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชรวม8รูป
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลาก
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่6ถึง12มิถุนายน2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: angkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect.ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

และนี่อิชชูนะฮะจากจูเลียมิเชลนั่นเองนะครับต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับผมดีเจโบที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าแล้วนะครับกับรายการคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าMUSIC มีเพลงไหนที่อยากจะฟังส่งท้ายนะครับ LINE at manforward นะครับก็สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกันได้นะครับกดเข้าไปง่ายๆเลย assign manforward เนาะแล้วก็ขอเพลงก็พิมพ์88เรียนบักตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามากันละกันครับตอนนี้ผมมี American Girls ฮะ ATA จาก Harry Styles ให้ได้ฟังกันด้วย

0: จาก Bruno Mars นะฮะ Rich It All นะคะปิดท้ายในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra กันละกันนะฮะมาสรุปรวมนิดนึงนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายในจังหวัดเชียงใหม่เนาะหนึ่งเลยก็คือที่พูดกันตลอดทั้งรายการก็คือ Spartan Race Day 2นั่นเองนะครับก็จะเป็นด่านสุดโหดเลยนะครับที่ห้วยตึงเท่าใช่ป่ะนะฮะก็ไปดูนักกีฬาหลายพันคนนะฮะที่เขาร่วมแข่งขันไปให้กำลังใจกันได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการแข่งขันวิ่งนะฮะ Rainy Season Run 2026นะฮะมินิมาราธอนฮะวิ่ง11กิโลเมตรแล้วก็ชิวๆ4กิโลเมตรด้วยนะครับก็ใช้เส้นทางห้วยแก้วนะครับขึ้นดอยไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานวิ่งเนาะแล้วก็อีกหนึ่งงานที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับงานสายชิคเราดับแบบว่างานสายชิคสายรักโลกนะฮะที่โครงการจริงใจมาร์เก็ตนะครับกับป๊อปอัพโชว์เคสอัพไซเคิลครั้งที่2นั่นเองงานนี้จะมีตอนเช้าเลยนะครับจนถึงบ่าย3นั่นเองนะครับรวบรวมงานดีๆมาให้ชาวเชียงใหม่แล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีเจโบจะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับ6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งแบบนี้วันนี้กลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบายครับเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

0: Man Forward Extra Smart Money
1: คุณผู้ฟังครับมีที่ออมเงินที่รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนสูงกว่าธนาคารเกือบ3เท่าแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเคยบอกคุณครับนั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลคือตราสารที่กระทรวงการคลังเนี่ยออกมาให้ประชาชนซื้อแล้วก็ได้ดอกเบี้ยตอบแทนรัฐบาลจะค้ำประกันเงินต้นเต็มจำนวนก็ถือว่าปลอดภัยที่สุดในตลาดครับปัจจุบันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 2-2.4% ต่อปีตามข้อมูลสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเทียบกับดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปที่ 0.5-1% ซึ่งก็ต่างกันเกือบ3เท่าครับแล้วทีนี้เราจะซื้อได้ที่ไหนก็ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนครับเช่นธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.หรือผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็เริ่มต้นที่ 1,000 บาทไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อแต่ข้อควรรู้นะครับพันธบัตรมีระยะถือครองที่กำหนดถ้าต้องขายก่อนครบกำหนดในตลาดรองอาจจะมีราคาที่ขึ้นหรือว่าลงตามสภาวะตลาดได้ส่วนรัฐบาลค้ำประกันเงินต้นเฉพาะกรณีถือจนครบกำหนดเท่านั้นก็ถือว่าปลอดภัยกว่าหุ้นผลตอบแทนดีกว่าออมทรัพย์แต่ก็ต้องพร้อมที่จะทิ้งเงินไว้สักระยะตามกำหนดเวลาของพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลด้วยนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: Man Forward Extra We play all the hits

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันภูสันนิสาสืบนามพลอยค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือเข้าร่วมโครงการกำลังพลทร.ไม่ต้องรอยาฟาร์มาซีเดลิเวอรี่ให้บริการส่งยาถึงหน่วยงานลดเวลารอคอยอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือเข้าร่วมโครงการกำลังพลทร.ไม่ต้องรอยาฟาร์มาซีเดลิเวอรี่เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับยาลดระยะเวลาการรอคอยหน้าห้องจ่ายยาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกำลังพลโดยให้บริการจัดส่งยาถึงห้องพยาบาลใกล้สถานที่ทำงานผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ห้องเวชระเบียนในวันเข้ารับการตรวจรักษาจากนั้นเข้าพบแพทย์ตามปกติเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจรักษาให้นำเอกสารไปติดต่อที่ห้องจ่ายยาเพื่อรับคำแนะนำและชำระค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องนั่งรอรับยาโดยโรงพยาบาลจะดำเนินการจัดส่งยาไปยังห้องพยาบาลประจำหน่วยใกล้สถานที่ทำงานเพื่อให้กำลังพลสามารถไปรับยาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและลดเวลาสูญเสียจากการเดินทางและการรอคอยสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนางานเภสัชกรรมเชิงรุกของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือที่มุ่งยกระดับคุณภาพให้บริการทางการแพทย์แก่กำลังพลกองทัพเรือภายใต้แนวคิดหมดเวลาการนั่งรอคิวหน้าห้องยาเพราะเวลาของคุณมีค่าสำหรับภารกิจสำคัญของกองทัพเรือทั้งนี้กำลังพลกองทัพเรือสามารถเลือกรับยาที่ห้องพยาบาลใกล้ที่ทำงานได้แก่ห้องพยาบาลอาคารกองบังคับการกองทัพเรือพื้นที่พระราชวังเดิมห้องพยาบาลอาคารกองบังคับการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยานและห้องพยาบาลในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่8มิถุนายน2569เป็นต้นไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account @pk2565 หรือสายด่วนปิ่นเกล้าปิดท้ายกันที่ข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยโดยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
3: Month Forward Extra. We play all the hits.

music. Music. One forward extra.

0: ลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: Happen

0: ไออัดแม่ปิ่ง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันภูสันนิสาสืบนำพลอยค่ะรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เพิ่มรายได้ SME ไทยดันผู้ประกอบการกว่า 2,000 รายขยายตลาดออนไลน์สร้างรายได้ทั่วประเทศอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและภาคเอกชนผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ผู้ผลิตสินค้าชุมชนและวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวได้คัดเลือกผู้ประกอบการคุณภาพกว่า 2,000 รายเพื่อนำสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของไทยในช่วงเดือนมิถุนายน2569โดยรัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันให้ภาคธุรกิจ SME มีสัดส่วนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็น40%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เข้ามาช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการสู่ตลาดออนไลน์พร้อมสนับสนุนสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนสำคัญ3ด้านได้แก่การยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายบนแพลตฟอร์มตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านการไลฟ์สดโดยอินฟลูเอนเซอร์และผู้มีอิทธิพลทางความคิดในโลกออนไลน์รวมถึงการสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรีจำนวน250คูปองต่อร้านค้าคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทปิดท้ายกันที่ NASA สั่งลูกเรือสถานีอวกาศนานาชาติเตรียมพร้อมอพยพฉุกเฉินหลังพบรอยรั่วอากาศในโมดูลฝั่งรัสเซียองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ NASA สั่งให้นักบินอวกาศประจำสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS เตรียมพร้อมอพยพฉุกเฉินระหว่างที่องค์การอวกาศรัสเซียหรือ Roscosmos ดำเนินการซ่อมแซมรอยรั่วของอากาศในส่วนของสถานีอวกาศที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรัสเซียโดยนางเบธานีสตีเวนโฆษกของ NASA เปิดเผยว่าอุโมงค์เชื่อมต่อในโมดูลสเวดดาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถานีอวกาศฝั่งรัสเซียประสบปัญหารอยแตกร้าวและการรั่วไหลของอากาศมาเป็นเวลานานแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการซ่อมแซมหลายครั้งแต่ล่าสุดตรวจพบการรั่วไหลเพิ่มเติมส่งผลให้รัสเซียตัดสินใจดำเนินการซ่อมแซมครั้งใหญ่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดNASA ได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโดยสั่งให้นักบินอวกาศ5คนประจำการอยู่ภายในยานดากอนของบริษัท SpaceX ซึ่งเป็นยานขนส่งลูกเรือที่เชื่อมต่ออยู่กับสถานีอวกาศเพื่อให้สามารถอพยพออกจากสถานีได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการซ่อมแซมทั้งนี้สถานีอวกาศนานาชาติเป็นโครงการความร่วมมือของ5หน่วยงานอวกาศหลักของโลกได้แก่ NASA Roscosmos องค์การอวกาศยุโรปองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นและองค์การอวกาศแคนาดาโดยปัจจุบันมีนักบินอวกาศรวม7คนปฏิบัติภารกิจอยู่บนสถานีและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือประจำวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

0: just like this.
1: We play all the hits. Month Forward Extra.

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
3: ยกอินเตอร์เทรดสาขาหางดงใกล้แยกเสมิงที่สุดของแลนด์ช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์กช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรดหางดงที่เดียวจบตอบกุญแจธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 2:00 น.โทร 053-248-248-5 แล้วมาป้ากันนะเจ้า

0: 0242-242-888
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
3: Wintree City Resort
4: เราพร้อมให้บริการค่ะ
3: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่มาเที่ยว

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: แม่ของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.จุน

0: www.mymoney.com
1: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
2: ้
1: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองห้อข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook บุราออนเซ็น
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
4: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Mum Forward Extra Music non-stop On weekends

0: Research Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: ลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: สาลาลางด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่เข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ hey, ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20 20

0: บริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวบ่าวผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลหรือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิต

0: ี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Mum Forward Extra Music non-stop On weekends

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: ี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Mum Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits Ooh, but you think that she is so cool Kicking back on your couch Making eyes from across the

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM88 Online munforward.com Mun Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: with us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อุ้ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
2: ้อ๋อยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
2: Let's listen to the music, relax, and have fun.
1: Woohoo! Mumford Extra. Music non-stop on weekends.

0: ลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook Win Clinic หรือทาง LINE @winclinic

0: วน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: เสพเสน่ห์ล้านนาแต่ตีเงินอุ้ยผักแล้วตัวจะหักรถ

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ชียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: เตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันเซ็กกันตาเหมือนนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาท
2: เปิดเทอมนี้ต้องมี iPhone เครื่องใหม่
3: รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพัน
2: ดาวเริ่มแค่ 4,990
3: จะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัด
2: เซลฟี่ก็เป๊ะ
3: เก็บครบทุกรายละเอียด
2: รายเดือนเริ่มแค่990เท่านั้น
1: ค่าไฟแพงแบบนี้
4: เปลี่ยนมาใช้โซล่าเซลล์
1: ประหยัดได้อีก
4: ยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่
1: ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอน
4: เลือกดาวหรือผ่อนสบายๆ
1: คุ้มได้ยาวๆ
4: ครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
6: เฮ้เฮ้ใครยิงไม่รู้ไม่รู
7: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได้มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอ็นกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook บุราออนเซ็น

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online MumFord.com Mum Ford Extra Music non-stop On weekends